กยังบลายะบุยังสาปุลังกนาฮารียะตาเรงแกตาปังไอฮดาปะเตียงกาลาดา

มีมวัดบุรุงบัดดาเดกุงกวงรกวงเดลูบาฮเมกมันงาดังกันมีดูดีละเกดีริกุยกุดาราวดีนีนดามัวปานาบาส